0: ตตรองรอยตบูในปนาดึงบ้าวพระเจ้าประตารูปสาลายตุ้งตังเอลอยดีปนเอกรเปลปังดาโปลลอยจุกปลากมึงเป็นกกุ๊กฟังประกาศตบบลำมาระรอยดึงรองตึง
1: สังคุ và